0: ละระเบิดดับคาทรัสเนมกระตาฮาลินิชวากชีตรกุริสาวอาราจาราฟนริวละเดกปอร์มันกัมยากบอร
1: ์ฮาวิดกะเดย์กะอิเล็กชันคอมมิชันกะอินเดียกันเปลี่ยยากะเป็นตาบลาจงกะสเปเชียลอินเทนซีฟเรวิชันกีบูทเลเวลออฟิเซอร์กินวันจิงออิกิยิงจงพีนาดูกะไลฟ์ฮาวตริกอุจเลียวฮาดูกะอัพคันไดตริกอุนไนตงอาราจาราฟนริวเป็นเครียอิกิกอดกิสลาบะดันกัม
0: โบดักให้กี่อัลมานักกระดราฟอิเล็กทรอนิกส์รอลกันมีหากสันติเรกุนายลาร์อาราจาร์อัฟนริวและดับดอนคัมบันเป็นแบบยากจริงบักลานีจริงอุจอร์พี่ย่อเอกปอร์นาโดกับสันติเรกุนายลาร์ฮาโดกับซาวติเรกุนายลอร์อาราจาร์อัฟนริวบันเล่เอกตา
1: เป็นที่กันนับกับกระเทงจงพีกับเบชิสปานักชิสปาฮาชัวบันเป็นมีอยากกับฟิแนลอิเล็กทรอนิกส์รอลหากหินยอติเรกุริซาวพี่เป็นรุ่งกระเทงหากเซียนกับนิงกงกับสุกพี่ดอนคัมตั้งกับจิงเป็นชิชายากกับจักษะกับการ์ตาปัดกับดอร์พาสปอร์ตไซส์
0: เป็นเรื่องมีก็หกสัญชาติไปบ้างโฮนหูนับบอร์ยารับกินองทับบูดอีกเวกันได้สันนอตบัมดันกัมซิลดาวน์โหลดยากับ Voter Helpline App และนี่ let หาก voters.eci.gov.in
1: พิลารูบันเป็ดนักซีอีโอเมกาลายา .nic.in ลงอินองทับบูดนำมาร์กสุรจงพีกับกองสัน
2: ลาวลัมชูพีดาวชีฟอิเล็กทรอนิกส์ออฟฟิเซอร์เมกาลายา

0: Oh, she's by Light Point Rio Megahertz, but on North Snap, you don't have a Sam Haga program. FM request, tinggal lagi opti yang saya, you call her, akan dikasih ni, hello.
1: Hello, good afternoon, Arte.
0: Good afternoon, Kong. Di tuan opi di mana?
1: Mangai Kong Kim.
0: Kong Mu Kim, last time Pak Samsan, di pelong kong nu Kong Mu Kim.
1: Ah, biang si sirci.
0: Biang lihat you mentah kasih ni.
1: Oi.
0: Biang lihat you mentah. ดังช่องจะทัดดังพุทธกวางดังช่องจะทัดดังพุทธกวางอันนี้ตาสมุทรนัดคลัมสลับชัวร์ลาบเรมเนสเตปแต่ก็สลับมันตาเจลารังอ๋อมันตาเจลารังอ๋อตาสมุทรนัดที่พี่ตั้งยังช่องทัดตัวที่พี่กวางเป็นจัดทัดได้จริงรวยงั้นไรที่พี่กวางสลับจริงรวยมันตาสิไอ้ราคาสลิมพี่อามุทเชอัดที่กบรวยรู้กันตาฮีโอเคเต้งลับหารวยมันเนี่ยที่กองสุบะเจรวยอัศพีมันตาเนี่ย
1: Nang
0: ruai re.
1: Dia nang ruai re.
0: Nang re. Sekian uat kan tu.
1: Yer ke sakit tu.
0: Lek you melay lah. Melay. Lek you dah ke. Baru ati bami dan suri te. Ngak bami dan suri te bani ruai te. Si ruai lagi ruai kumtu kan. Palu bet. Dan ruai kan sedang.
1: Ngelai tu si mekan
0: ruai. Oh tu. Ai kat papi man.
1: ไอ้อ้าวมิเชอัดเชนี่น้องเสียเตียบเตียวรวยพาให้แล้วอ๋อตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาต ยายอีมายายายอีกองหน้าอีกองริดรวยกำรวยรถตกนัดทันยาตาทานอุ้มกระสิลยายแบบร้องเศร้ายายบาสิ

0: Hoje se falar para o Rio Megahertz para nós que lá dançar e colar aquele que sim. Hello.
1: Hello, como estão?
0: Hello, ba, como não filão?
1: Na viagem aí, filha.
0: Na viagem aí, tu é tu não é que para o pedir mano? Da pensar que?
1: Cam carboni.
0: Ok, e passa cam carboni e bate e curam jong e com na na lista mo filão. Ok, tem a câmera para o pedir na câmera para chamar cliente mo.
1: ว่ากันมันหากันในบทต้
0: ม
1: มาตักกลุ่มมันก็มีจะไปเงียบอะไรเงียบมันตู้สูง
0: อ๋อผมดักคลาน
1: ผ่าน
0: ต่อสุมาลพานมารกับปอนมันตาบุญไปอยู่ปังหลุดมั้งสุมาลพามั้งแต่พี่กว่าสัง
1: เ
0: กตุง่าย
1: เรียกว่า
0: ส
1: ิ่งที่ไหวนะคล้ายนะป
0: ออ๋อคุณตาดันบอกมาเพียงย้อนก็แม่ไปใช้บักคลานมาบ้างแต่พี่กว่าสังเกตุง่ายมันตักสิ่ง
1: เป็น
0: เกียรติ
1: ที
0: ่ต้องการมโนว่าโอเคต้องงานบวชนักเรียนจังหวัดกับบัพชิตสุนทรจังหวัดกิ้งมั้
1: ง
0: เต็มที่กว่าบันเป็นสับกระปันกับเป็นตาจังนัวปัด
1: มีกองไอซี
0: ด้วยบริษัทบุญเอ๋บะ
1: มีกองเฮลิก้า
0: อืม
1: แล้วก็อาณา
0: อืม
1: หลักแรก
0: ตามมิลีตั้งแต่ใครประหลอดจะพิมพ์กิสตูอีกเนี่ย
1: ต่อ
0: แต่ก็ต่อโ
1: อ
0: เคเหรอต่อบอกคุณผู้ชมว่าเนี่ยไปฟลาฟุนชิงมองเงินใส่กระนบ้าแบบเพี้ยไปปากกระปอนมองน้ำมันกระปอกหลายยาดมั้งเงี้ยสังเกตในการจิงวายก็จัง
1: พี่มั้ง
0: ย
1: ูกาซูนาลาเฟลมากระปอนกระหลายยาด
0: กันเด้กันเด้
1: ม
0: ัน
1: ก็ทำเฟลต่อให้มันคนได้ว่าจะทำมันทำอย่างบ้าอีกว่าตรงน
0: ู้นนะทารายมั้งต่อกระตามว่าคุณผู้ชมว่าเนี่ยมั
1: ้
0: งเงินเป็นสังเกตในการจิงวายจังพี่มั้งโอเคต่อบ๊ายบาย
1: ไ
0: ม่ก็ไปบ้านแต่พอเราสังเกตุที่ริบะอีปีอีคุรุมจงอีนันลิสต์ได้ที่อีกว่าสังเกตุในการจิงรไว้กิ้งจงกีมานูเอร์ที่เงินยาเป็นเต็มหน่วยในการจิงรไว้ที่เงินยาปุรีนี่เมสเซจจงอีปารอจงอีดัฟฟี่กราฟชนุนอาร์จีมังไอดัฟฟี่สมุบภาพเป็นเต็มจิงรไว้บัพเพอร์ไนที่นักเป็นตาจงอีรุ่งอันสปินบุกในการจิงรไว้กระปังที่เงินสังเกตุหน่วยในการจิงรไว้ดังสาบัดเงียห์กันในการสถานีเอฟเอ็มจงพีสิสปาร์ไลฟ์บนเรียวเมกะเฮิร์ตส์กับโปรแกรมเอฟเอ็มรีเควสต์

0: อีวันยองกะลุมปุงยิเลเกกะวะแฮยองกะรีกะติบคำกะ National Games เฮาปลายกะยังวากิสฮับกะสอร์คาร์ในที่กิบอร์ปลายดิสตริกคิวนะปอกิอีสคาซีฮิลส์เฮยเอ็มลังกิยูมิคมัดนากะ MEECL คิวปลายยองกิชันเนลเคเบิลกิ DTH วะคำโจเลกิวปุนบียงยิกะบอร์อินเทอร์เน็ตเนยองสังมาองวากะริงกะมัดกูจะสั่งเต็นจะสแลมบ้าอุชิมขี้านเอาไปจุดสุนทรีเดวิสดังทว่านี่ก็เป็นตากับหนึ่งกงว่าคำจูเลียอีเกรชเซนดอนยัยคำเดวิยคลัมว่ากิตรีเดบันโชโชเดวิองวิทมูยองอีสดังยี่กันกิจิงประชังตัวอุปนบ้าอุปนเมียดอริกันองบ้ากสอร์ว่าคำจูเลียนี่เป็นตากับช่องชนองไฮปอร์อุปนมันยี่กันกิลัมปงยี่เล็กกีสปอร์ตเดลยองชีฟมินิสเตอร์กันตูเลียเฮจูอีปอร์วอร์กิบรูกิเวมันตาวว่าอีเกรชลังกีในวันท้าวปุ่นที่คณะวกสอร์สลองปุ่นโยกยัยเตอีดอร์อีดาร์อีวกโฮดอีวกสุบะคำตำให้ปอร์ยองกเยเลกี National Games เดวายไปบ่ายกับโปรแกรมยองก์ Intensified Pulse Polio Immunization และนี่ก็ PPI Campaign อาราจาร์อารันรูหากชนองมาวทง Southwest Khasi Hills กบหาปออีเป็ดอีเปลายยองก์ชนะอิเชอิขยากสอร์การจลากันนี่ก็โปรแกรมกบดีสกีต่อกบดีสดังปุ่นเครือข่ายกับออฟฟิศยองBlock Program Management Unit Makarwat Block Hei kere lang waga mauthaw pada PHC Hawa kelam gini ke sengiwai paat ba Nel yang Block Development Officer Ba I. Laurin yang Degentu ya kibay kipa Yang kikina wagi konbo Gwada hapo irta sansnem Wata udi dewai polio gi Wata upen tikina wagi kon giyong ki Uyo gile ya gini gidewai gi wapura Dei upen kenmo le Wai ido yong ki yi gidewai polio Ye ga wanra yai ma ให้ต่อว่าอิจฉาอินังยองกิขณะไว้คนบูในยังกิบเครียองกิชนะอิจฉาขี้อาวันฮาวเอยักลำหักนิกสงียองกิโปรแกรมบุกียักจิงมุดกบอุปนบ้ายักรุกคำจอลุดยักวรอกิกดงกิชมียงยองกิชนองมาทงให้ต่อว่าเอกิดวายโพลิโอว่าคำโจเลกิชนองกิว่ามาร์จันในดาวจอร์ปรัดอิดูนากิขณะกิบต่อยอยากินีกิดวายก็เอ็มเอเอYong ke sutenga saipung ke kong Santa Mary Shela. Dekentu ke yigi pajba ke tanjentia hills wa perkat temenok ki. Hei tak wa pujang yigi kam unsuri. Kam gawin gilat kamai jakpo. Dei wa ong wa iem yang umo yong kat ni. Tak ukun mo ilek wa cisin ke sengi uni download u. Kawa kelam. Nei liang ke MLA ke tanj pen senyau ke hei tak wa iem artli ki kecat. Ki umpu emu dutip de benabha ki beru. Ki wa em ha ke tanj east jentia hills.ไว้ยังก็คำสอบเบลได้ได้ว่าเป็นเด็บได้ลองวิกิคำเป็นรอยกับเรื่องดัชมูในวันตาคือนี่กับโปรเจกต์กับวัคนี้ดังยังว่าวิ่งสะดุ้ยมุ่งจรดันฮีให้ต่อวันวิกิคำที่โมยองกับกองสลาองก์วิกิเทรปาร์โมยองได้รับกระปัดกี่กับสกัดเบย์ว่าพุ่งดูนานองก์ยังก็ท้าวที่กับวันกับชิสปะเฮกเตอร์ชักสันหดุจพาวเฮกเตอร์ดันฮีเดบันโชโชก็ได้ว่าองก์เลวันนี้เลี้ยงกับสกัดจลาว่าคำโจเลกิเทรปาร์โมยองลอยเครื่องลังกี้ให้ต่อว่าวันร่ายกับพลันและนี่ก็จึงทมูหากว่าปุ่นโยหักมัดกับสอร์คาร์เบย์หากีปอร์กีว่าวันแต่พอล็อกนี่ก็ที่กูบอกกับตัวดูพอยชอบคุณน่ากับอากาศวานิชลองอีกเพลย์ปอร์บกอดอร์ยองพีกับตัวนี้อับนี้ใส่กินกีโปรแกรมกีว่าบอก
1: ကနေရီကအကာရှမနီ FM ဂျုံပီကဘောချပီ FM ချစ်စပါလိုက်ပွန်ဒရမဂတ်ကနေကလုံးချပန်ပနာကဘဒွန်ကမ်ကအကာရှမနီရှီလောင်ကန်ဝမ်လမ်ချပီကနောစငါပီကလိုက်ဖုန်းအင်ပရိုဂရမ်အယူကီဒေါက်တာကီဟုံဟာကရှိတရီနိုင်တုံအရဇာပွန်ဒရစီဘလန်ကတနဒုကပေါ်ကန်ဒိုင်းစပေါ်မင်စတာဘဒုကပေါ်ကန်ဒိုင်းစပေါ်မင်စတာငင်ဒနကစတူဒီယိုဒေါက်တာဖရန်ကီအက်ဆျန်ရှိုင်းနျူရိုလော်ဂျစ်စ်ဘတ်ကဖန်ကဘင်ပန်ရှိုင်းကလောင်ဘီဟိုင်းဒ်ဒမတ်စခ်ဟူဟီးလ်စ်ဒ်ဟီးလာစ်Agaknya David Gajera kira National Doctors Day arah jalan pun riu. Pilih apa jenis mata agaknya program. Kepada phone atau number Northline riu South Arkansas Arno South New. But boleh ikhijin kili I Doctor Insa Jubab YP. Kini ikhijin pernah kawan cipi naga studio juga Akash Wani FM Jong Pia ushis palai pun riu megahertz.
2: The Election Commission of India is launching the third phase of the Special Intensive Revision from June 30th to July 29th. Your friendly neighborhood booth level officer or the BLO is coming right to your doorstep.
3: House to house?
2: Yes, house to house. They will hand you a duplicate numeration form, fill one out, hand it back and keep the second copy as your official receipt. Simple as that.
4: And guess what? No documents are needed during this visit.